0: ่าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมากประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเหล็กขัดเกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลย7-11บางดาน50เมตรโทร0624565556ที่1ด้านงานบริการเรื่องรถยนต์ต้องร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิส
1: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางดานปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวนิชจังหวัดสงขลาโทร081-357-4245
2: ความยางหยุดล้อแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์แม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมทีมงานช่างที่มีประสบการณ์ก่อนจะเดินทางใกล้หรือไกลทุกครั้งให้นึกถึงเราอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอามจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
3: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพก็ต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดใจไปกับวิทยากับกระผมวิทยาแจ้งมานีครับนะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการมอบความสุขทางด้านเชียงเพลงไทยลูกทุ่งให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับเวลาดีกับท่านผู้ฟัง11นาฬิกาถึง13นาฬิกา2ชั่วโมงโดยประมาณก่อนที่ท่านผู้ฟังจะได้รับประทานอาหารเที่ยงกันท่านผู้ฟังฟังกันได้ทางสถานีวิทยุ VR Radio FM 88.75 เมกะเฮิรตซ์และก็ทางระบบออนไลน์ครับท่านผู้ฟังก็ไปที่เว็บไซต์ www.vr88.75.comสำหรับช่องทางเว็บไซต์ควังกันได้ทั่วไทยเลยทีเดียวครับท่านผู้ฟังแนะนำงานเพลงที่ท่านชื่นชอบเพื่อมอบให้กับคนที่ท่านรักหรือว่าคนที่ท่านคิดถึงโทรเบอร์นี้กับ07481205กราบผมยินดีครับนะที่จะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางให้กับท่านมอบความสุขทางด้านเชิงเพลงไทยลูกทุ่งวันนี้เจอกันครับวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคม2569ช่วงแรกของรายการมอบความสุขมอบงานเพลงก้องนองเดียวสุวรรณเวนทองนักร้องลูกทุ่งวัฒนธรรมกับงานเพลง

ครับท่านผู้ฟังคนเรานี่ครับเกิดมาครบ32ประการนี่ครับเกิดมามีอวัยวะต่างๆในร่างกายครบถ้วนนี่ครับท่านผู้ฟังบริบูรณ์ไม่มีผีกลผีการส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายกับท่านผู้ฟังถือว่าโชคดีโชคดีที่สุดแล้วครับนะจบไปกับนะท่านผู้ฟังช่วงแรกของรายการมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังอ่านเพลงก้องนองเดียวส่วนเป็นทองนักร้องลูกทุ่งวัฒนธรรมครับนะรักนองตองคำครับวันนี้มากมายไล่ใจครับที่ได้โตกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยใจและแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อหมอไปกับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านคิดถึงครับเริ่มต้นกันด้วยใช่เล็กเลยทีเดียวครับนะพี่โยปากูลบ้านบางด้านใจที่ซ่องนี่จากบ้านนามกระจายพี่ลงครุฑและทีมงานเสียงประกอบด้วยคุณนงติวคุณนงแต้วคุณนงเบาบ้านชายกลองใจที่สามวันนี้คุณปาคองกับคุณป้าใจดีอยู่ที่บ้านบางด่างกับนะใจที่สี่พี่เป็นและพี่นงอยู่ที่ส่วนตูนตำบลเขารูปจางใจที่ห้าหนองเศร้าครับอยู่หมู่บ้านธนาดีบ้านนามกระจายใจที่อกครับนะใจที่อกนี่กาคุณนงชายอำเภอสิงห์นครใจที่เจ็ดครับนะคุณนงน้อยกับอยู่ถนนเทศบาลหนึ่งในเขตเทศบาลนครชกคร่าครับใจที่แปดคุณนงตาลมอราชพัฒน์ชกคร่าใจที่เก้าคุณพินอกมอราชพัฒน์ชกคร่าใจที่สิบนี่กาลุงยามมอราชพัฒน์จงค่าเช่นเดียวกันและสุดท้ายใช่ที่11ช่วงนี้ครับนะไม่ใช่ใครที่ไหนครับคุณนงเลยนี่รายการเปลี่ยนใจไปกับบุตรยาควังอยู่เป็นประจำประจำแต่ช่วงนี้มีภารกิจติดตุลานะวันนี้กาเจียดเวลามาตุลาทับมาแนะนำอันเพลงให้กำลังใจอำนวยอวยใจกันเข้ามาขอบคุณมากมากเช่นเดียวกันถูกเสียงถูกซ้ายครับนาทีได้โตกันเข้ามาให้กำลังใจอำนวยอวยใจและแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อมอบให้กับคนที่ตันรักและคนที่ตันคิดถึงครับนะครับฟังกันต่ออย่ารอกันช้าถ้ากันนานเรื่องก้องงานเพลงควังหวานๆครับงานเพลงก้องทูลทองใจครับนะจูบสับน้ำตาพิโยปากูนบ้านบางด้านในเกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ราบขอบคุณมากๆครับนายประโยชน์ปาคุณบ้านบางด้านที่ให้เกียรติในนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อมอบให้กับคนที่ตันรักและคนที่ตันคิดถึงขอบคุณมากๆครับโอ้สมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านที่นี่ให้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยศครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเหลืองของเครื่องยนต์ระบบคลัตช์เกียร์เบรกช่วงรางเปลี่ยนไส้เปลี่ยนไส้ผ่านเปลี่ยนไส้น้ำมันเครื่องพร้อมไส้กลองและก็ยังให้บริการกับท่านผู้กว้างให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกถูกรูปแบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนาทีอุสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลโคหรูปจางอำเภอเมืองช่องคล้าครับสู้นกซ่องสี่ห้าหกตัวมาแล้วก็หกตัวไปได้ครับนะทีอุสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านครับสำหรับอำยางยนต์ล้อแม็กช่องคล้าที่นี้จำได้ครับท่านผู้กว้างไม่ว่าจะเป็นยางไม้ยางเปิดเชนแม็กไม้แม็กมือซ่องให้บริการตั้งซุ่นท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันจังที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการครับนะปะยางโดยเฉพาะอย่างหญิงปะแบบใหญ่ไม่ปะให้ฟรีครับไม่มีเหินไข้และไม่จำกัดจำนวนครั้งชายบริการกันได้ครับนาทีอ้ำยางยนต์ลอแม็กช่องคล้าถนนท่ามสิบเมตรครับตำบลข้อรูปจางอำเภอเมืองช่องคล้าซุ่นเก่าฮกเก่าซ่องอาหาซ้ำฮกซ้ำทันผู้กวางโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริหารงานโดยหนองอ้ำครับท่านผู้กวางที่ไปชายบริการบอกกับทางร้านกันสักนิดหนึ่งบอกว่ากวางรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะครับมามอบงานเพลงมอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้กวางได้กวางกันต่ออย่ารอกันจ้าจ้ากันนานมาถึงทีมงานพิรงครุฑบ้านน้ำกระจายครับนะวันนี้คุณน้องติ๋วครับไอเกียรติหวานหวานครับงานเพลงก้องสุนารีราชสีมาควังพร้อมๆกันเลยครับนะงานเพลง

ครับท่านผู้ฟังวันครับดังงานเพลงก้องเจ้าหญิงลูกทุ่งพ้นสนักสุนโดนครับนะพี่ชายชั่วคราวยังอยู่ที่บ้านนำกระจายครับนะพี่รุ่งครุฑในเกียรติแนะนำกันเข้ามาครับนะอ่านเพลงก้องเสรีรุ่งสว่างครับรักเธอที่สุดมอบความสุขให้กับทุกๆท่านฟังพร้อมๆกันเลยครับนะ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังวันวานกับงานเพลงก้องสันติดวงสว่างครับนะงานเพลงที่ถ่าวคว้าหน้ามอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังขอบคุณขอบคุณมากมากพี่ลุงครุฑและทีมงานไม่ว่าจะเป็นคุณน้องติ้วคุณน้องแต้วคุณน้องเบาบานชายกลองครับนะซึ่งถือไว้เกียรติตามรับฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยาต่อเนื่องตลอดซัมเมอร์มากับนะผมกราบขอบพระคุณมากๆครับนะสำหรับเรื่องของอะไรหลดจนถูกจนิตคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุงเรืองอะไรยนต์ครับรุงเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายครับนะสำหรับเรื่องของอะไรหลดยนต์อุปกรณ์หลดยนต์ถูกจนิตคิดถึงเราคิดถึงรุงเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้ฟังรุงเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการหลับซังอะไรด้วยในตามรุ่นตามเดียวที่ต้องการรุงเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เจียมถนนกัญจนาวณิชตำบลพะวงอำเภอเมืองช่องคล้าครับนะโต081357445โตไปได้ครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุงเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องเหลืองของเครื่องกรองน้ำครับท่านผู้ฟังยี่ห้อคอดเวกับรุ่นนีโอพลัสครับนะตอนนี้กับท่านผู้ฟังมีโปรโมชั่นดีๆครับนะท่านผู้ฟังเจอกันตอนนี้ครับเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนเลยทีเดียวบริการล้างการค่ายให้ฟรีกับ7ปีด้วยกันติดตั้งให้ฟรีครับนะเอาเป็นว่าท่านผู้ฟังท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการเพลินใจไปกับวิทยาครับนะกระผมจะให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายค่ายนี่ครับนะไปสถิตให้ฟรีถึงทีแล้วก็ถึงบ้านเลยทีเดียวครับนะครับโตกันเข้ามาได้ครับนะมามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านได้ควงกันโตอย่ารอกันชาถ้ากันนานเรื่องของงานเพลงครับนะมาถึงคุณป้าครับคุณป้าใจดีอยู่ที่บ้านบางนานคุณป้าคงครับนะวันนี้ให้เกียรติแนะนำงานเพลงของมนแคนแก่นคูนก่อน

กรับท่านผู้ฟังท่านเร่งคงชายาเศร้าโรคยาตายอรใจกับนะแอบรักแอบคิดถึงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังขอบคุณขอบคุณมากๆกรับนะคุณป้าคงคุณป้าใจดีอยู่ที่บ้านบางดันให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาครับนะมอบผ่านเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังกันโตครับนะมาถึงส่วนตูนกับคุณพี่เพ็ญและคุณพี่นงนะอยู่ที่ส่วนตูนตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองสงขลาวันนี้พี่เพ็ญให้เกียรติแนะนำงานเพลงกันเข้ามางานเพลงก็เอกชัยสิริชัยและดวงจันทร์ส่วนนี้เป็นเพลงงานเพลงนุ่มตาซารารักเศร้าร่า

กรับการพบฟังงานเพลงของเอกชัยศรีวิชัยกับดาและดวงจันทร์สุวรรณีนุ่มราชารารักเศร้าล่าแมงกับล่าแมงนี้กับตันพบฟังขึ้นชื่อกันเหลืองอ่านขนมพื้นบ้านกับหรือว่านมพื้นบ้านช่างทุกสนุกเรียนทีบ้านชาลาแมงหรือล่าแมงนั่นเองครับนะ

ครับท่านผู้ฟังสั้นๆนั้นก็คือตางานเพลงของสุรพลสมบัติเจริญครับพูดถึงตานี่ครับท่านผู้ฟังหรือว่าดวงตาของเราเนี่ยครับซึ่งถือว่าเป็นอวัยวะครับเป็นอวัยวะที่สำคัญที่ทำหน้าที่รับแสงและประมวลผลครับท่านผู้ฟังรวมกับสมองเพื่อให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆครับท่านผู้ฟังนะขอบคุณขอบคุณดังๆอีกครั้งอีกทีครับนะสำหรับคุณพี่เป็นและคุณพี่นงอยู่ที่ส้นตูนตำบลเขารูปจางอำเภอเมืองสงขลานี่เองครับนะซึ่งถือว่าควังรายการเพลินใจไปกับวิทยาเป็นประจำประจำครับนะผมต้องกราบขอบพระคุณมากๆครับนะครับมามอบงานเพลงมอบความสุขให้กับท่านผู้ควังได้ควังกันต่อนี่กะข้าประจำครับนะคุณหนองเศร้าอยู่ที่หมู่บ้านธนดีบ้านน้ำกระจายวันนี้ให้เกียรติแนะนำงานเพลงก้องฟันใจผู้ชายแรงงานไม่ปีลมพอดงานเพลงศิลปินนาโตส่งหมอความสุขให้กับทุกๆท่านฟังงานเพลงนี้ของเรา

0: ่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ราบขอบคุณมากมากคุณหนุ่มเศร้าโมบานธนาดีกับนาที่ให้เกียรติในนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อมอบให้กับคนที่ท่านรักหรือว่าคนที่ท่านคิดถึงโอ้สมัยกาจวิทย์บ้านบางนานที่นี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ครับทุกรุ่นทุกยศครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกคลัตช์เกียร์ครับนะช่วงหลังเปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องพร้อมใส่กล้องครับนะและก็ยังให้บริการกับท่านผู้กว้างง่ายคำปรึกษาหารือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกถูกรูปแบบครบวงจรเช่นเดียวกันจ่ายบริการกันได้ครับนาทีอุสมัยกาจวิทย์บ้านบางดานตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองช่องคล้าครับชูนกซองซี่อาฮกตองอาแล้วก็ฮกถูไปได้กับที่อุสมัยกาจวิทย์บ้านบางดานสำหรับอามอย่างยนต์ลอแม็กซ์ช่องคล้าที่นี้จำได้ครับท่านผู้กวางไม่ว่าจะเป็นอย่างไม้ครับอย่างเบอร์เชนแม็กไม้แม็กเมอร์ซอให้บริการตั้งซูนท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันจังที่มีประสบการณ์มืออาชีพและก็ยังให้บริการกับหน้าปลายางโดยเฉพาะอย่างหญิงปลาแบบใหญ่ไหมครับนะปลายฟรีกับไม่มีเงื่อนไขและไม่จำกัดจำนวนครั้งชายบริการกันได้กับหน้าที่อ้ำอย่างยนต์ลอแม็กซ์สงขลาถนน30เมตรตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองสงขลาศูนย์เก่าอกเก่าสงอาหาสามอกสามท่านผู้กวางโทรไปสอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนะบริหารโดยหนองอ้ำครับท่านผู้ฟังที่ไปชายบริการบอกกับทางร้านกันสักนิดบอกว่าควังรายการเปิดใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีกับนามิส่วนลดให้กับท่าน 10% เลยทีเดียวครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้คุณท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อมาถึงอำเภอสิงห์นครคุณนงชัยครับนะกำจับกำชาบอกว่าหมอป้ายกับเบ้าผู้พ่อครับนะชมลมรู้เครียดพวกคำแล้วก็พี่นงครับนะอยู่ที่อำเภอสติงพระล่วงชำนาญทันผู้อาวุโสและทันผู้กวางที่กวางไร่การเพลิดใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีครับนะฟังงานเพลงนี้พร้อมๆกันเลยครับนะนานกสะพกไพ่ครับงานเพลงก้องเอกชัยสีวิชัยหมอ

ภรรยามาราศีกับดารมพลคนลูกทุ่งบทถึงเพลงลูกทุ่งนี่กับท่านผู้ฟังลูกทุ่งไทยนี่กับเป็นบทเพลงที่สะท้อนในไรกับสะท้อนชีวิตวัฒนธรรมและอารมณ์ความรู้สึกของคนไทยอย่างลึกซึ้งเลยทีเดียวกับนะเพลงลูกทุ่งนี่กับหมักใต้โทษเรื่องราวการสู้ชีวิตความรักความกตัญญูหรือว่าให้กำลังใจโดยภาษาที่เรียบง่ายกับกินใจและมีเอกลักษณ์ทวงทำนองและการร้องเอื้อนลูกคอกับนะขอบคุณมากมากครับนะคุณน้องชายอำเภอสิงห์นครในเกียรติแนะนำกันก็มากว้างกันต่อยโรคกัญชาตากันนานฟังกรับงานเพลงของไผ่พงษ์สะต้นเลิกกันแต่ไม่มีวันเลิกแก๊บแนะนำมาจากคุณน้องหน่อยถนนเขตตะบันหนึ่งในเขตเขตตะบันนครสงขลากำจับกำจ่าบอกว่าหมอไม้กับคุณน้องตาลทีมงานมอราชบัตรสงขลาร่วมชำนาญท่านผู้อาวุโสและท่านผู้ความตีความไร

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องตั๊กกะแตนชลดาครับนะอยากเป็นคนรักไม่อยากเป็นชู้ครับขอบคุณมากๆคุณน้องหน่อยถนนเทศบาลหนึ่งในเขตเทศบาลนครสงขลาไอเกตแนะนำกันเข้ามาครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ถูกจนิดคิดถึงเราครับคิดถึงโรงเรืองอะไรยนต์ครับนะโรงเรืองอะไรยนต์ไหนบริการครับท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีอีกมากมายกับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงโรงเรืองอะไรยนต์ครับนะโรงเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการกับท่านผู้กวางรับจ้างอะไรด่วนตามรุ่นตามเดี๋ยวติดต้องการโรงเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านปากถอยเจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะ081357425โทรไปได้สำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องก้องเครื่องก้องน้ำครับท่านผู้กว้างยอคอดเฟรุ่นนีโอพรัตครับนะท่านผู้กว้างตอนนี้มีโปรโมชั่นดีๆกับซื้อตอนนี้เปลี่ยนไส้กองไอฟรี4เดือนครับนะบริการล้างการค่ายให้ฟรี7ปีด้วยกันติดตั้งไอฟรีท่านผู้กว้างท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการนี้เพลินใจไปกับวิทยาครับนะผมจะให้เจ้าหน้าที่ครับฝ่ายกายไปชาติได้ฟรีถึงถีถึงบานเลยทีเดียวครับนะอันนี้เรื่องกล้องเครื่องกล้องน้ำโทรกันเข้ามาได้กับท่านผู้กังมามอบความสุขทางด้านเชื่องเพลงให้ท่านผู้กังได้กวังกันโตครับนะมาถึงมอราชพัฒน์ชงกล้าคุณนองตาลครับนะแนะนำงานเพลงกล้องนองเดียวสุวรรณเวนทองนักรองลูกทุ่งวัฒนธรรมแลกเจอเพลใจกับนะหมอไปกับคุณน้องหน่อยตาราชนันอาทิตย์ในเขตเทศบาลนครชุมกล้าง่วงชำนาญสันผู้โชคและสันผู้กวางที่กวางรายการเพลินใจไปกับวิทย

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ราบขอบคุณมากๆครับนะคุณน้องตาลมราชภัทรจงกล้าครับนะโอ้ช่างไม้กาจวิทย์บ้านบางด้านครับตันพระกวางทีนี้ให้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยศครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเร่คลัตช์เกียร์ครับนะช่วงหลังเปลี่ยนสายผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องพร้อมใช้กรองและก็ยังให้บริการครับตันพระกวางให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกถูกรูปแบบครบวงจรเช่นเดียวกันชายบริการกันได้ครับนะที่อู่ช่างไม้กาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลโครุจางอำเภอเมืองช่องคราสู้นกซ่องซี่อาฮกตองอาแล้วก็ฮกทั่วไปได้ครับที่อู่ช่างไม้กาจวิทย์บ้านบางด้าน

อรันกันสักนิดบอกว่าควังรายการเพลินใจใบกับวิทยาทางอรันยินดีกับนามีส่วนลดในกับตัน 10% เลยทีเดียวกับนะมอบการเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างกันต่อมาถึงคุณพี่นกหม้อราชภัฏช่องค้าครับฟังครับงานเพลงที่แนะนำกันเข้ามางานเพลงก้องยุยยาเจอกับวันแรกเจอเลยและกระต้อกันด้วยตายยากครับอีกช่องงานเพลงมอบความ

กับนานฟังกันต่ออย่ารบกันจาตากันนานยังอยู่ที่มอราชพัฒน์ต้องกล้าครับคุณลุงยาไม่เกียรติแนะนำกันเข้ามาสร้างงานเพลงคงจะหมอไม้ได้สักหนึ่งงานเพลงครับ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับจานประกวังชำระเรืองก้องอะไรรถยนต์ทุกเจนิตคิดถึงเรากับนะคิดถึงรุงเรืองอะไรยนต์ครับจานประกวังรุงเรืองอะไรยนต์ในบริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้พานน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่แล้วก็ยังมีมากมายครับนะชำระเรืองก้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกเจนิตคิดถึงเราคิดถึงรุงเรืองอะไรยนต์ครับจานประกวังรุงเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการหลับสั่งอะไรดวงในตามรุ่นตามเยาะติดตรงการรุงเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เจียมถนนกาญจนาวนิชตำบลบวงอำเภอเมืองช่องกล้า081357ที่ช่องที่5ถูกไปได้ครับนะสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุงเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องกล้องเครื่องกล้องน้ำครับท่านผู้กว้างยี่ห้อคอสเวรุนนิโอพรัตครับตอนนี้มีโปรโมชั่นดีๆครับท่านผู้กว้างเจอตอนนี้เปลี่ยนใจกองให้ฟรีกับทุกสี่เดือนบริการล้างการกายให้ฟรี7ปีโดยการพร้อมตั้งติดตั้งให้ฟรีเอาเป็นว่าท่านผู้กวางท่านใดสนใจติดต่อผ่านทางรายการนี้ครับนะผมจะให้เจ้าหน้าที่ควายกายไปชาติติดให้ฟรีทึ่งทีแล้วก็ทึ่งบานเลยทีเดียวโทรกันเข้ามาได้ในรายการเพลินใจไปกับวิทยาครับนะขอบคุณขอบคุณมากมากมอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านได้ฟังกันต่อมาถึงคุณนงไรครับอยู่ที่ไหนบ้านน้ำกระจายฟังกันเฉลยครับนะงานเพลงก้องนุ่มนาเชี่ยงเด็ดซ่อนแผดซ่อนชูพันรักทอ

0: คุณหมอครับช่วยตรวจผมก่อนนะครับเร็วๆด้วยนะครับ
1: ไม่ได้มันก็ต้องตรวจกันตามคิวสิครับ
0: ผมขอรัดคิวนะครับคุณหมอครับดูสิอาการของผมมันหนักมากด้วยนะครับหมอดูนี่สิครับ
1: ไหนเอ๊ะไม่เห็นจะมีอะไรเลยเนี่ย
0: ก็เพราะมันไม่เห็นนี่ครับถึงได้มาหาคุณหมอเนี่ยครับ
1: โอ้ไอ้โรคแบบนี้เองเหรอรอเดี๋ยวนะรอเดี๋ยว
0: โอ

0: นี่คุณมั่นใจหรือเปล่าล่ะฮะว่าคุณไม่ได้เป็นมาแต่กำเนิดนะฮะ
1: ผมสาบานได้ครับว่ามันเพิ่งเป็นเมื่อตะกี้นี้นะครับคุณหมอครับ
0: มันจะเกี่ยวกับอากาศหนาวหรือเปล่า
1: ไม่ใช่หรอกครับเมื่อวานนี้หนาวกว่านี้มันก็ยังไม่เป็นนะครับ
0: มันก็น่าแปลกเหมือนกันนะเอาล่ะหมอจะฉีดยาให้แล้วก็จะให้ยาไปกินเดี๋ยวก็หาย
1: แม่นับว่าเป็นบุญคุณอย่างมโหฬารเลยครับ
0: โชคดีนะ

0: มอบางนั่งปั๊บขยับจ้องเห็นน้องแป๋ว
1: โอ้ยเศร้าเศร้าพอแล้วพอแล้ว
0: อ้าวก็ยีเกนี่ตอนนี้พระเอกเขาออกมาเขาต้องร้องยีเกสิ
1: เอ้ากะปีพลาดเขาตีออกแขกเขาก็ต้องออกแขกแม้มันยังแมน
0: อ้าวแขกเป็นแขกแขกก็ได้จิกกี้จิกกี้หนูหนีกับปลาท้องโถแต่งตัว

ทนจนก็ต้องหนีตามถ้าทนหน้างามเหมือนดังสังทองนี่เป็นท่อนสุดท้ายของเพลงที่สังทองสีใสได้ขับร้องโด่งดังกันประมาณปีพุทธศักราช2513นะครับในภาพยนตร์เรื่องโทนของอาจารย์เปียกโปสเตอร์ซึ่งก็เป็นภาพยนตร์ไทยที่นำนวัตกรรมใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นแสงสีเสียงและระบบซีเนลาม่าซีนีมาสโคปนะครับสำหรับในยุคนั้นนั่นก็ตื่นตาตื่นใจกับชายาสุริยันนะและก็ดาวร้ายที่น่าดุดุอย่างทันสะอาดเปี่ยมโปร่งสารนางเอกก็กำลังสาวอยู่ในช่วงนั้นนะครับสำหรับเรื่องราวของภาพยนตร์ไทยที่สังทองสีใสแสดงเรื่องแรกนะฮะนี่ก็หยิบมาเล่าสู่กันฟังเข้าสู่รายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 คุณขอมาครับจากกยสงขลาเราก็เล่าให้ฟังและก็เปิดเพลงกันไปจนถึง1ทุ่มโดยประมาณได้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมัยคาสวิทบางดานสงขลาร้านลุ่งเรืองอะไรยนต์โรงไม้พนาพันธ์และก็ฝากสรีสอร์ทสุทาชาเล่รีสอร์ทเปิดใหม่นะฮะหมู่5สติงมอสิงห์นครสงขลาเป็นผู้สนับสนุนรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งนะครับ2ชั่วโมงโดยประมาณนะคุณชื่นชอบหรือว่าอยากจะฟังเพลง1เพลงใดเพลงไหน084300255609435639ก็หนูยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับจากเพลงจากทางบ้านเกาะยอนะครับตำบลเกาะยอขอเข้ามา4เพลงแรกให้ฟัง2เพลงกันก่อนกับเพลงที่นุ่มเมืองไพรขับร้องนะครับก็อายุประมาณกับเพลงโทนนี่แหละนะครับไม่ห่างกันมากสำหรับนุ่มเมืองไพรนักร้องจากสิงห์บุรีนะครับเป็นเพื่อนซีของอาจารย์ชายเมืองสิงห์สมเสียรผ่านทองจากกันไปในช่วงที่กำลังโด่งดังกันอยู่นะฮะอดีตก็เชียร์รำวงตามประสาคนลูกทุ่งนั่นแหละครับเรียกว่าเป็นนักร้องที่มีความสามารถแต่งเพลงเองร้องเองได้แต่งอาชายเมืองสิงห์ขับร้องด้วยนะครับเพลงดังของหนุ่มเมืองไพรรักที่เท่าไหร่ไปจนได้นักร้องขาดรักมันยกร่องนี่ก็แต่งร่วมกับชายเมืองสิงห์นะครับสำหรับเพลงที่คุณขอมาแล้วก็เปิดให้ฟังกันแล้วนะครับเสียชีวิตกันไปเมื่อปี2528พร้อมกับดำแดนสุพรรณนะฮะด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่จังหวัดชัยภูมินะครับก็เป็นชาวชานิตรากันมาหลายเดือนแล้วก่อนเสียชีวิตนะครับส่วนดำแดนสุพรรณก็คาที่ในด้านของนักร้องที่เดินทางสัญจรไปทำการแสดงพบแฟนเพลงกันทั่วประเทศนะครับในยุคนั้นก็เรียกว่าเสียชีวิตกันโดยอุบัติเหตุรถยนต์กันมากมายนี่ก็ตั้งสติกันก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนนะครับด้วยความประทานได้จากรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 เพลงโทนของสังทองสีใสก็เป็นหนังของเปียกโปสเตอร์นะครับที่ได้สร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมานะครับเปียกโปสเตอร์ก็มาดังอีกช่วงหนึ่งประมาณ2518จากภาพยนตร์เรื่องไวอโลนนะจากเรื่องโทนไปแล้วก็ไวอโลนแต่สังทองสีใสไม่ได้แสดงนะครับไวอโลนนั้นก็รณาสุลาวันและพระเอกที่เสียชีวิตไปแล้วนั่นคือก็คือไพโรจน์สังวรีบุตรนั่นเองนะครับวรณาโลลานานั้นก็เปิดร้านอาหารอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีนี่ก็เป็นเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบที่สังทองขับร้องในภาพยนตร์เรื่องโทนก่อนนั้นเขาก็ดังอยู่แล้วนะฮะสำหรับเพลงนิ้งหน่องของสุชาติเตียนทองและก็ยังมีอีกหลายเพลงนะครับของสังทองสีใสอยู่กับวงดนตรีจุฬารัตน์นะฮะโดยครูมงคลอมตยกุลนี่ตั้งชื่อให้นะฮะสำหรับเพลงดังในอดีตและก็รวมแสดงภาพยนตร์ไทยหนังโบ้มากมายทีเดียวนะฮะสำหรับเรื่องราวของเขาเรียกว่าอะไรนะเทพบุตรหน้าผีกับดังทองสีใสมีประวัติความเป็นมายาวกันเล่าขานกันบ่อยนะครับในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 นะก็เสียชีวิตกันไปเมื่อปี2018นะสังทองสีใส
เนื่องจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เนี่ยเขาขับรถเร็วนะครับก็ออกจากคุกในรับการอภัยโทษนะฮะกรณีพยายามฆ่าออกจากคุกอยู่ในคุกก็4ปี7เดือนนะครับออกมาก็มีเพลงรักข้ามกำแพงนะพร้อมกันนั้นก็มาฟอร์มวงดนตรีใหม่นิวสังทองทำนองนั้นนะครับโด่งดังตรงนี้นะครับก็ขอบคุณไปยังคุณผู้ฟังฟังกันอยู่ที่บ้านปลายนาขอเพลงรอบเหมาเขาไหวพดเพชรสุพรรณเข้ามาต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งสำหรับเพลงที่การก่อยอดรอฟังกันอยู่ครับกับไพรวันลูกเพชรวิวาสาววิวาสะอื่นวิวาอาวรซึ่งก็เป็นเพลงที่ไพรวันขับร้องขณะอยู่วงดนตรีของราชาเพลงลูกทุ่งคุณครูสุรพลสบเจริญนะครับภาวนาฉบับไพรก็เป็นสุรพลด้วยเช่นเดียวกันซึ่งช้าช้านะครับไพรวันนั้นเขาก็โด่งดังกันมากับเพลงของครูสุรพลหลายเพลงนะครับโดยเฉพาะยุคแรกๆนั้นก็มีเพลงคล้ายลูกทุ่งคอลีเกนะครับนะเรียกว่าเป็นเพลงที่แนวแปลกในยุคที่อยู่ขบวนตีของครูสุรพลนะครับคำเตือนของพี่นะก็เรียกว่าคุณคงจะทราบกันดีนะครับแม่ปะบุงบ้านดอนอย่างนี้เอาล่ะครับมาฟังกันดีกว่าครับจากการก่อยอครับฟังเพลงแรกวิวาสะอื่นวิวาอาวรภาวนาฉบับ

ก็เป็นเพลงจังหวะบีกินนะครับที่มีมากที่สุดในบรรดาเพลงลูกทุ่งหรือว่าสมัยก่อนเขาก็ขอเพลงขอจังหวะในการรำวงและจังหวะรำวงสุภาพสโลรำวงนะครับครูยมมารยาทเป็นผู้เขียนเพลงนี้ให้ครูไวยพจน์เพชรสุพรรณครับร้องที่ท่านฟังผ่านไปพระห่มสาวก็เป็นเสียงส่งเพลงขอเพลงเข้ามาจากบ้านปลายนานะครับครูนิยมมารยาทนี้ก็มีเพลงให้ครูไวยพจน์เพชรสุพรรณขับร้องกันมากมายนะครับในเพลงเก่าเราชอบไม่ว่าจะเป็นเพลงแม่พวงมะนาวหรือว่าสุดบูชานี่เป็นจังหวะสุดบูชานี่ก็จะมีกลิ่นอายของลูกทุ่งอินเดียช้างกับภูเขียวแล้วก็คุณขออิ่มอกอิ่มใจมาด้วยนะก็เรียกว่าอยู่ในชุดที่ครูนิยมมารยาทเป็นผู้ขับร้องด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับ4เพลงได้ฟังเพลงแรกกันไปจากบ้านปลายนาในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 ครับขอมาจากกันไปครับในด้านของเพลงเก่าเราชอบในช่วงชั่วโมงแรกเดินทางเข้ามา5 โมงกับ 26 นาทีนะครับขอบคุณไปที่ผู้สนับสนุนรายการกันก่อนกับทางด้านของสมหมายคาสวิทบางด่านสงขลาซึ่งบริการในด้านของหันซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างซ่อมได้สบายมากนะฮะที่สมหมายคาสวิทบางด่านสงขลาไม่ว่าจะเป็นเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดไว้วางใจสมหมายคาสวิทในด้านของงานซ่อมช่วงล่างรถยนต์หรือจะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องงานซ่อมระบบไฟฟ้าในรถยนต์นี้ก็ได้สำหรับเรื่องราวของอู่รถยนต์สมหมายคาสวิทนะครับบริการเป็นกันเองกันอยู่ที่บ้านบางด่านใกล้ๆกับนิสสันบางด่านออกจากเมืองสงขลาเข้าเมืองสงขลาก็อยู่ใกล้ๆกับ7 e เ e ่ e บ้านบางดานเช่นเดียวกันนะครับปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามกันได้0624565556นะครับตั้งสติกันก่อนสตาร์ทอย่าประมาทในการใช้รถใช้ถนนด้วยความปรารถนาดีจากผู้สนับสนุนรายการนี้นั่นก็คือลุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ก็อยู่บริเวณบ้านบางดานเช่นเดียวกันนะครับลุ่งเรืองอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ชกอัพรถยนต์ก็มีกันหลากหลายยี่ห้อนะครับลูกยางที่เป็นอะไรยนต์ต่างๆก็เช่นเดียวกันตั้งกันอยู่ที่ถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางดานสงขลาครับลุงเรืองอะไรยนต์081-357-4245มาสงขลาอย่าลืมครับแวะพักผ่อนสุธาชาเล่รีสอร์ทนะครับไม่ว่าจะมาธุระส่วนตัวมีงานมีการหรือว่ามาเยี่ยมญาติโกโหติกานะครับสุธาชาเล่รีสอร์ทยินดีต้อนรับทุกท่านเปิดใหม่เอี่ยมอ่องนะครับหมู่5สติงหม้อโดดเด่นเห็นแต่ไกลอาคารสีเขียวใช้ไรสบายตาวิวธรรมชาติต้นตาลถนนนกร้องสายลมนี้เป็นความส่วนตัวแล้วก็มีฟรีทุกห้องนั่นคือกาแฟนะฮะทุกห้องพักเครื่องทำน้ำอุ่นมาตรฐานตู้เย็นใหม่เอี่ยมนะครับพร้อมทั้งบริการที่เรียกว่าดุจญาติมิตรกันนะฮะสำหรับสุธาชาเล่รีสอร์ทไปทางวัฒนมโคจากสี่แยกลาพร้อมไปประมาณ300เมตรอยู่ขวามือนะครับเปิดใหม่เอี่ยมอ่องกับฮานที่เรียกว่าให้บริการสำหรับผู้เดินทางไม่ว่าจะเป็นลูกเรือสินค้าเรือน้ำมันหรือว่าจะมาพักค้างคืนบริเวณสิงห์นครนะครับแนะนำสุธาชาเล่รีสอร์ทครับราคาย่อมเยานะครับเป็นกันเองนะเรียกว่ามีเครื่องเฟอร์นิเจอร์ก็ใหม่เอี่ยมเช่นเดียวกันนะครับเปิดบริการ24ชั่วโมงครับโทรมาที่0883958702สุธาชาเล่รีสอร์ทมาฟังเพลงจากครูที่เขียนเพลงกอดแก้จนกันอีนะครับนั่นก็คื
อาจารย์นิยมมารยาทนะฮะซึ่งเคยอยู่วงดนตรีก็ไวโพธเป็นสุพรรณก็เขียนเพลงให้หัวหน้าวงนะอิ่มอกอิ่มใจนี่ก็เป็นสนุกๆฟังกันเหมือนกับเพลงชมสาวเที่ยวฮานนั่นแหละครับตามคำขอของบ้านปลายนานะครับอีแซวชมสาวกันก่อนขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับทุกเสียงทุกสายเช่นเดียวกัน

แมมปลาร้าก็เป็นเพลงที่อาจารย์ชลธีทานทองเขียนในสายันสัญญาขับร้องจริงๆแล้วท่านก็อาจารย์ชลธีเทวดาเพลงกะจะให้สอนคีรีศรีประจวบนะครับในยุคนั้นสอนคีรีก็มาถึงคาดกันเสียก่อนท่านจึงเรียกว่าปลงสังเวชในชีวิตของนักร้องนักเดินทางกันนะครับเลยกล่าวว่าจะข้ามฝากไปยังอีกฝากหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยานี่ก็มาแวะเข้าห้องน้ำที่อู่ปั๊มน้ำมันนี่ได้ยินนักร้องสมัครเล่นคนหนึ่งนะครับผอมโกรกๆไว้ผมยาวๆเป็นกระเซอร์กระสังนี่ร้องเพลงของสอนคีรีอยู่นี่ก็เลยสนอกสนใจนะก็เลยถามว่าอยู่กับวงดนตรีของซออะไรเจ้าของวงดนตรีที่อยู่ในปั๊มน้ำมันนั่นแหละล่ะเขาเป็นมีวงดนตรีด้วยนะครับก็เลยเข้าไปหาเจ้าของวงดนตรีปั๊มน้ำมันนะฮะก็เลยมาคุยกับเด็กคนนี้เส้นเสียงดีสามารถสร้างเงิน

น้อยๆนะครับในด้านมาก็จัดกันไปในเพลงเก่าเราชอบจริงๆก็เป็นเพลงยุคแรกเลยนะเนี่ยแหม่มปลาร้าแล้วก็อีก2เพลงนะครับเรียกว่าเป็นสัญญาสัญญาเมื่อก่อนใช้ชื่อกำชัยลูกราชบำรุงอยู่คณะรวมพรของคุณเล็กเจนอยสีอิงขนันเจ้าของปั๊มน้ำมันลุ่งโรดย่านบุคโลนะครับนะก็เรียกว่ารักเธอเท่าฟ้านี่ก็อยู่ในชุดนี้ของครูฉลองกาลเกตนะครับแล้วก็มาแมปเดียวกันนะ2115นะครับในทุนอย่างเจ้าของปั๊มน้ำมันน้อยสีอิงขนันเนี่ยก็ออกทุนในสัญญาสัญญากับรองสัญญาสัญญาเคยมาร่วมแสดงเต้นนางเครื่องอยู่บ้างสมัยยังไม่มีชื่อเสียงนะครับอยู่กับวงแต๋วจ๋าสาริกากิ่งทองนะนี่เรื่องจริงนะครับวงสาริกากิ่งทองโด่งดังในยุคนั้นดีดอกมันดันก็เคยเป็นโฆษกบนเวทีอยู่เช่นเดียวกันนะครับหลังจากสอนกิริเสียชีวิตก็ทำให้เพลงนี้ก็มาอยู่กับสัญญาสัญญาพร้อมกับรักเธอเท่าฟ้าในยุคแรกนั่นแหละครับนี่ก็มาเล่าสู่กันฟังกันในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้คุณขอมาก็จัดกันไปยังติดข้างคิดถึงอุบล นะครับสำหรับคุณฟังหมู่3สถิงหม้อสิงหนครสงขลาในรายการเล่าขานตำนานเพลง VR Radio 88.75ต่อจากหมู่3สถิงหม้อลงกล่อมก็มีบ่อยางสงขลาซอย14ราชอุทิศ1นะครับส่งเพลงเข้ามา3ผลงานเพลงนะฮะแล้วก็มาสร้างวิมานของครูสุรพลนะเป็นผลงานเพลงที่ครูประยงมุกดาเป็นผู้เขียนให้นะครับแล้วก็อีก3เพลงนะครับจากทีมงานบ้านบ่อเตยรอฟังกันอยู่ในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 ชาอยู่ใหญ่ครับฟังเพลงคิดถึงอุบลผลงานของอาจารย์พงศักดิ์จันทลุกขาครูเพลงประจำเมืองอุบลราชธานีศิลปินแห่งชาตินะครับเป็นนักพากย์หนังด้วยนะคิดถึงอุบลเป็นเพลงที่2ที่หมู่3สถิงหม้อลงกล่อมมอบให้กับมิตรรักนักฟังเพลงเก่าทุกท่านครับ

ขอเป็นบทเพลงของพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับสำหรับฟังเพลงที่ผ่านกันไปนั้นก็คอยรักที่สถานีซึ่งก็เป็นเพลงที่หนุ่มเมืองไผ่เป็นผู้ประพันธ์ครับเป็นผู้แต่งนะฮะต้นฉบับก็จะต้องสนมนสวรรค์ก็เลยมาอยู่ที่พุ่มพวงเป็นราชินีเพลงลูกทุ่งโด่งดังมากมายในเวลาต่อมานะครับคอยรักที่สถานีก็เป็นลูกทุ่งอมตะแต่งโดยนั่นแหละหนุ่มเมืองไพรเพลงที่คุณผู้ฟังซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาส่งเข้ามาต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับคุณขอมาจัดกันไปในรายการนี้ได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาเซอร์วิสบางดานสงขลาร้านลุ่งเรืองอะไรยนต์และก็โรงไม้พนาพันธ์นะครับเยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่074-311-725 074-314-357นะครับก็มาสิงห์นครเมื่อไหร่ก็มาพักผ่อนที่สุธาชาเล่รีสอร์ทเปิดใหม่หมู่5สถิงหม้อสิงห์นครสงขลาบริการกันอยู่ที่หมู่5สถิงหม้อนะครับเป็นรีสอร์ทมาตรฐานบรรยากาศเงียบสงบสบายกับการพักผ่อนห้องพักสะอาดชาร์จพลังสำหรับงานที่รออยู่สำหรับลูกเรือสินค้าหรือเรือน้ำมันหรือผู้ที่จะเดินทางมาผ่านมีกิจธุระที่สิงหนครนะครับต้องการจะมาพักค้างคืนค้างแรมก็ขอแนะนำสุธาชาเล่รีสอร์ทราคาย่อมเยาจากสีแยกลาพร้อมตรงไปทางวัดธรรมโคตรเพียงประมาณ300เมตรขวามือนะครับสบายสบายกับเครื่องในความสะดวกใหม่เอี่ยมมีเครื่องปรับอากาศเย็นฉ่ำเฟอร์นิเจอร์ใหม่เอี่ยมนะครับพร้อมทั้งเครื่องทำน้ำอุ่นฟรีกาแฟตู้เย็นก็ใหม่นะครับสำหรับสุธาชาเล่รีสอร์ทเปิดบริการ24ชั่วโมงวิวธรรมชาติต้นตาลตะโนดนกร้องสายลมเป็นส่วนตัวสูงว่าอย่างนั้นเถอะและก็สำรองห้องพักโทรที่0883958702สุธาชาเล่รีสอร์ทสิงห์นครสงขลานั่นเองนะครับก็มาฟังเพลงที่ติดค้างกันอีก2พจนานุเพลงจากซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลานะครับหลังจากฟังเพลงแรกไปแล้วคอยรักที่สถานีของพุ่มพวงดวงจันทร์ก็จะมีเพลงของราชินีเพลงลูกทุ่งคุณแรกของเมืองไทยคุณแม่พองศรีวรนุชนะครับในสาวเหนือเบื่อรักเพลงที่สองไหนว่าไม่ลืมเพลงแรกนะครับมอบทุกเสียงทุกสายไปยังเพื่อนพองน้องพี่ฟังที่ VR Radio 88.5 จบสองเพลงนี้ก็พักเคารพธงชาติ6โมงเย็นสักครู่แล้วกลับมาในชั่วโมงที่สองมีแฟนเพลงรออยู่กันอีกหลายสายนะครับ

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com

ก็เป็นเพลงยาวสมัยใหม่ตามเนื้อเพลงบอกนะครับไปเล่นสกีที่อเมริกาไปถึงดาวพระจันทร์ก็ถือว่าเป็นเพลงที่บรมครูอาจารย์ประโยคมุกดาศิลปินแห่งชาติและก็ท่านมีความสามารถมากทีเดียวนะครับเขียนเพลงให้ครูโสพลสุปัจเจริญครับร้องเพลงนี้นะก่อนพ.ศ. 2510นะครับสร้างวิมานฮือฮากันมากนะเป็นเพลงสนุกสนุกก็บอกแล้วว่าเป็นเพลงยาวใช่ไหมเพลงยาวก็เป็นศิลปะภาคกลางพื้นบ้านนะครับพอๆกับเพลงช่อยเพลงอีแซวนั่นแหละสะท้อนชีวิตชาวนาชุมชนชาวสวนริมแม่น้ำโตตอบเกี่ยวพาราณสีผ่อนคลายหายเหนื่อยทำงานนะพอเพลงแม่เพลงก็มีเหมือนกับไอ้เซลหรือว่าเพลงช่อยนั่นแหละนะลูกครูก็ร้องรับใช้กลับหรือชิงเป็นจังหวะครูประโยคมุกดานี่ท่านก็เป็นอัจฉริยะซึ่งเป็นสหายของครูสุรพลสุปัจเจริญนะครับแต่งเพลงเป็นโสดทำไมให้สุรพลขับร้องเพลงดังยิ่งกว่าสร้างวิมานก็คือสาวสวนแตงแห่งเมืองสุพรรณคงจะจำกันได้ดีนะครับแล้วก็ยังมีลูกทุ่งกลองยาวยกกลองยาวไปเลยนะครับที่ห้องอัดสมัยก่อนนะต้องอัดพร้อมกันทั้งนักร้องดนตรีโกลาหลโอลมานกันไปทั่วห้องอัดแผ่นเสียงยุคก่อนฮะยังมีลูกทุ่งเลือดสุพรรณก็เป็นที่มาที่ไปของเพลงเราก็มาเล่าสู่กันฟังในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวีอาร์เรดิโอ 88.75 ครูประโยคมุกดานั้นก็เป็นครูเพลงที่จบประถม4นี่เนี่ยครับแต่อัจฉริยะนั้นมีมากเหลือล้นนาทีเดียวนะฮะเขียนเพลงปลุกใจรักชาติมาร์ช3เหล่าทัพหรือว่าจะเป็นเพลงปลุกใจเพลงลูกกรุงนี่ธานินทร์อินทรเทพนี่ได้ไปเยอะในยุคแรกๆนะครับหรือจะเป็นเพลงที่นักร้องอย่างอะไรนะแม่โขงของคุณเรื่องดีแพ่งผ่องใสนะเอาความขมขื่นไปทิ้งแม่โขงนี่ได้รับรางวัลกันด้วยนะครับอีกมากมายทีเดียวนะเพลงของทูลทองใจได้รับรางวัลเป็นเสียงทองคำพระราชทานจากเพลงนางรองนะครับไพเราะมากอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังหลังจากฟังของราชาเพลงลูกทุ่งครูสุรพลสุปัจเจริญตามคำขอของบ้านบ่อเตยตำบลหัวเขาสิงหนครขอเข้ามา4ผลงานเพลงนะฮะเราก็ให้ฟังกันก็คือแตงเถาตายกับสร้างวิมานยังติดค้างสาวผักไข่ชาตรีสีชนวอนแฟนเพลงแล้วก็ไปสาวทรงมอดทรงมอดนะไม่ใช่มอดโต้นะแฟชั่นในยุค70อิปปี้ในยุคนั้นนะโอ้โหนี่เรียกว่าเป็นผู้สันทัดกรณีนี่สาวฮิปปี้สาวทรงมดทรงมดกับทรงเดฟนี่ก็คู่กันให้อบุห้วยไม่ใช่ให้ห้วยฮิปปี้เนาะคุณนันทิดาแก้วบัวสายเหรอแล้วก็เพลงของหงทองดาวดอนเด็กปั้นเด็กสร้างของสีแผลใจพระห้วยอบาดีบีนี่ก็เป็นเพลงที่บอนนี่เอ็มวงดนตรีคนผิวสียุคนั้นกำลังโด่งดังอยู่นะเหมือนห้วยอบาดีบีอบาดีบีฮอปูเดเบนี่ก็เรียกว่ามีนักแต่งเพลงชาวไทยหลายคนมาแปลงกันมากมายในยุคบอนนี่เอ็มลัสปูตินโด่งดังในยุคนั้นเดี๋ยวมาฟังกันนะครับแหมเรียกว่าน้องดิมคลองสำโรงนี่ช่างเข้าใจที่จะสรรหาเพลงที่นานๆจะได้ฟังทีนะครับก็ไม่เป็นไรฟังทีๆก็สนุกดีเพราะว่าเป็นเพลงที่หาฟังยากเราก็มาลื้อฟื้นความทรงจำกันในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 นะครับ2ชั่วโมงโดยประมาณรายการนี้เริ่มไปตั้งแต่17นาฬิกา5โมงเย็นนะครับเรื่อยๆมาเรียงๆกันจนถึง1ทุ่มโดยประมาณเราได้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมหมายคาสุวิทบางดานสงขลาและก็ร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์พร้อมทั้งโรงไม้พนาพันธุ์
และสุทาชาเล่รีสอร์ทหมู่5สติงมอสิงห์นครสงขลานะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับบ้านบ่อเตยขอเข้ามาครับอีก2ผลงานเพลงนะฮะขอบคุณที่ติดตามรับฟังครับหนุ่มบ่อเตยนะก็เป็นเพลงที่ชาตรีศรีชนขับร้องในยุคที่เขาเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะคนชอบเมาชาตรีศรีชนคนชอบเมาสาวผักไห่นี่ก็เป็นคนเป็นท่านเป็นผู้แต่งในยุคที่เพลงลูกทุ่งกำลังซบเซากันอยู่ช่วงนั้นก็ค่อนข้างที่จะอัตคัดขัดสนนะครับชาตรีศรีชนส่วนวอนแฟนเพลงมีที่มาที่ไปอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวมาฟังกันนะครับสำหรับทีมงานบ้านบ่อเตยมอบทุกสายทุกเสียงเรียบเรียงไปยังพี่น้องชาวท่าเสาน้องแจ้น้องทำเราหรือว่าน้องบ่าวเอียดพี่เกียรติน้องอ้อยหลังโรงเรียนนะว่าบินพิคอนบ้านบ่อเตยนะครับทีมงานวิ่งเรืองยาวรับจ้างข้ามฟากหัวเขาบ่อยางทุกสายทุกเสียงขอบคุณที่ตามรับฟังนะครับทีมงานบ้านบ่อเตยครับ

ไม่ลืมปลื้มใจชาตรีเขาละเพราะว่าเพลงนี้นั่นน่ะกะจะให้เพื่อนรักที่อยู่เพชรบุรีขับร้องนะครับการประพันธ์ของครูชาตรีศรีชนสหายชอบเมาสหายพันจอกนี่นะวอนแฟนเพลงจะให้กังวานไพรแล้วก็ตั้งชื่อไว้ว่ากังวานไพรแล้วแต่ก็มาเปลี่ยนใจเป็นกังวานไกลในเนื้อเพลงวอนแฟนเพลงนะครับในเนื้อเพลงมีแฟนดำเนินหน้านวลสาวสวนแตงแก้มเปล่งดอกฟ้าเมืองไทยเหล่านี้เป็นเพลงที่ครูสุรพลสมบัติเจริญหัวหน้าวงดนตรีนะครับได้ครับร้องกันว่าเช่นดอกฟ้าเมืองไทยนี่นะก็ชาตรีศรีชนก็เป็นเพื่อนสนิทกับกังวานไพรลูกเพชรนะครับแต่กังวานไพรกำลังโด่งดังกับเพลงอยากดังอยากดังทำไมถึงอยากดังนะครับของครูสมานเมืองราชในยุคนั้นโด่งดังจริงๆเมื่อเพื่อนรักปฏิเสธเขาก็แต่งเองเขียนเองใส่ชื่อปลื้มใจชาตรีไปแทนนะครับนี่ก็เป็นเพลงที่สหายชอบเมาสหายพันจอกครับร้องในยุคสุดท้ายนะก่อนที่จะจากไปกับทั้งเล่าทั้งน้ำทั้งเนื้อนะทั้งเล่าทั้งยาว่าอย่างนั้นเถอะก็นำมาเล่าสู่กันฟังครับในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 คุณขอมาจัดกันให้จัดกันไปนะในด้านของเพลงลูกทุ่งเก่าเราชอบนะจากหลวงไหนล่ะอ๋อนะได้ได้เดี๋ยวจะจัดกันให้นะครับเมื่อกี้ก็เพลงของคุณผู้ฟังที่ฟังกันอยู่ทางด้านตำบลหัวเขาส่งเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็มาตั้งเพลงตามน้องของไหวพจน์เพชรสุพรรณกันนะเขาขอเข้ามา2เพลงสำหรับเพลงของอาจารย์ไหวพจน์เพชรสุพรรณนะครับศิลปินแห่งชาติที่เรียกว่าเป็นเพลงเก่าเราชอบนะฮะตามน้องและก็อีกเพลงหนึ่งก็คือกลับเถิดทูลหัวนะมีครับเดี๋ยวจัดให้จัดไปสำหรับหลวงชำนาญฟังกันอยู่ที่บ่อยางสงขลานะครับในด้านของผู้สนับสนุนรายการในช่วงที่สองเหมือนเดิมครับสมัยคาสุวิทบางดานสงขลาบริการกันอยู่ที่บ้านบางดานหานซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนผ้าเบรกเบรกดังเบรกสั่นผ้าเบรกหมดไว้วางใจอู่รถยนต์สมหมายคาสวิตบางดานสงขลาบริการเป็นกันเองมิตรรักนักฟังเพลงทาง VR Radio นะครับต้องการใช้บริการที่สมหมายคาสวิตก็เชิญที่ใกล้ๆ 7-Eleven บ้านบางดานอยู่ใกล้ๆกับอู่นิสสันบ้านบางดานด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับสมหมายคาสวิทส่วนโทรศัพท์ปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาสอบถามกันได้0624565556สมหมายคาสวิทร่วมกับพันธมิตรก็คือร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพรถยนต์ก็มีกันนะครับลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็มีบริการเช่นเดียวกันถนนกาญจนวนิชปากซอยยายเจียมบางดานสงขลา0813574245มาสิงห์นครต้องมาพักที่สุธาชาเล่รีสอร์ทเปิดใหม่เอี่ยมอ่องมาลองแลนะครับที่สุธาชาเล่รีสอร์ทบริการห้องพักสบายสบายเงียบสงบบรรยากาศธรรมชาติเพื่อที่จะชาร์จพลังสำหรับหานที่รออยู่ไม่ว่าจะเป็นพนักงานลูกเรือสินค้าพนักงานเรือน้ำมันหรือผู้เดินทางผ่านไปมามีกิจธุระที่จะมาพักค้างคืนที่สุธาชาเล่รีสอร์ทแนะนำนะครับจากสี่แยกศาลาพร้อมหมู่5สะทิงหม้อไปทางวัดธรรมโคตรประมาณ300เมตรก็ห้องพักเย็นฉ่ำเครื่องปรับอากาศสบายใหม่เอี่ยมเฟอร์นิเจอร์ในห้องนะครับบริการทั้งค้างแรมหรือว่าจะพักผ่อนชั่วคราวบริการเป็นกันเองตลอด
24ชั่วโมงนะสุธาชาเล่รีสอร์ทขวามือครับจากสี่แยกพร้อมอาคารสีเขียวสบายตาด้วยวิวธรรมชาติต้นตาลให้ความเป็นส่วนตัวนะครับเครื่องอำนวยความสะดวกกาแฟฟรีทุกห้องเครื่องทำน้ำอุ่นมาตรฐานตู้เย็นใหม่เอี่ยมสำรองจองห้องพักได้ที่088-395-8702สุธาชาเล่รีสอร์ทมีความเป็นส่วนตัวสูงสำหรับลูกค้าเอาละครับมาฟังเพลงที่น้องริมคลองสำรองส่งเข้ามาครับหงทองดาวดอนห้วยอบานิบิเพลงของบอนนี่เอ็มนะนี่เขามาอาจารย์ไหนเคยเป็นผู้แต่งเพลงนี้ก็เป็นอยู่ในชุดเสี่ยวอีสานหรือเปล่าหงทองดาวดอนนะครับเด็กปั้นเด็กสร้างของศรีไพรใจพระหลังจากเลิกล้างลากับบุปผาสายชนแห่งวงดนตรีกระดิ่งทองศรีไพรใจพระเคยพาวงดนตรีมาทำการแสดงที่ฮานฤดูร้อนสมัยที่กันพาเก็บสตังกันอยู่ในยุคนู้นนะฮะเรียกว่ากำลังโด่งดังกันอยู่ในยุคประมาณ2514-1314นะฮะก็องค์ทองดาวดนนั้นก็มาช่วงหลังก็เป็นหมอลำพื้นบ้านอยู่ดอนนะพอดีศรีไพรใจพระนั้นก็ไปเปิดบริษัทเปิดร้านอาหารหาคนไปทำงานที่ซาอุดีอาระเบียในยุคนั้นแหมเรียกว่าบริษัทหาอาหารนี่มีกันมากมายหลากหลายทีเดียวนะครับก็เปิดบริษัทหางานแล้วก็ต้องปั้นนักร้องหลังจากเลิกล้างลากับบุปผาสายชนมาฟังดีกว่าครับในจังหวะที่เพลงบอนนี่เอ็มเขาก็ดังกันอยู่ในยุคนั้นเนาะขอบคุณไปยังน้องริมคลองสำโรงครับทุกสายทุกเสียงเรียบเรียงมาให้กำลังใจกับผู้ดำเนินรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งด้วยนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง

อาจารย์ชัยเมืองสิงห์สมเสียนพานทองศิลปินแห่งชาตินะครับแต่งเพลงนี้สะท้อนชีวิตของยุคฮิปปี้แฟชั่นคลองเมืองกันในยุคนั้นทีเดียวนะฮะในยุคที่คนผมยาวใส่กางเกงยีนรองเท้ายางแล้วก็อะไรอีกอ่ะผมยาวกางเกงยีนรองเท้ายางแล้วก็ยังมีอีก2ข้อนะเพราะว่ากำลังได้รับความนิยมแฟชั่นฮิปปี้ประมาณ 2012-13 ทางด้านของกลุ่มชนบุปผาชนนะฮะเขาเรียกบุปผาชนคนรักสันติภาพรักเสรีภาพต่อต้านสงครามเวียดนามกันอยู่ในยุคนั้นฮิปปี้นี่ก็ยังมี4เต่าทองนันโวอังกฤษที่เต่าทองนั้นก็เป็นวงดนตรีที่มีแฟชั่นเช่นเดียวกันนะครับและก็ระบาดมาทั่วเมืองไทยนักศึกษาเกงยีนผมยาวรองเท้ายาง

แล้วก็เสื้อยืดนั่นแหละนะฮะสะพายย่ามด้วยนะครับจะเข้าสูตรนี่ก็เพลงอาจารย์ชายเมืองสิงห์นี่ชัดเจนเลยทีเดียวนะฮะของปลอมของแปลงเธอก็ไม่ใส่ไม่สวมเสื้อสั้นในว่าอย่างนั้นสำหรับสะท้อนถึงยุคสมัยเพลงลูกทุ่งยังมีวิญญาณยังมีชีวิตแล้วก็ฟื้นฟูมาเล่าสู่กันฟังในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งวีอาร์เรดิโอ 88.75 ตามน้องกลับเถิดทูลหัวอยู่ตรงนี้นะครับสายันสัญญากันอีก2ผู้นานเพลงนะตรงนี้ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการสำหรับเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งนะฮะได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสวิทและพันธมิตรรุ่งเรืองอลัยยนต์มาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องไครามกำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่074311725 074314357นะฮะสุทาชาเล่รีสอร์ทเปิดใหม่สิงหนครสงขลาไม่ไกลไม่ไกลกับ4แยกศาลาพร้อมตรงไปทางวัดธรรมโคตรประมาณ300เมตรนะครับพบกับรีสอร์ทเปิดใหม่เอี่ยมอ่องนะฮะเครื่องปรับอากาศเย็นฉ่ำใหม่เอี่ยมพร้อมเฟอร์นิเจอร์ในตัวนะแล้วก็ยังมีกาแฟฟรีทุกห้องเครื่องทำน้ำอุ่นมาตรฐานที่สุทาชาเล่รีสอร์ทวิวธรรมชาติต้นตาลถนนนกร้องสายลมเหล่านี้ให้ความเป็นส่วนตัวและก็สำหรับผู้ที่จะเดินทางมาสิงหนครนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเดินทางลูกเรือสินค้าหรือเรือน้ำมันนะครับมีกิจธุระมาพักค้างคืนบริเวณอำเภอสิงห์นครแนะนำครับสุทาชาเล่รีสอร์ทราคาย่อมเยานะฮะสำรองจองห้องพักกันได้นะครับที่0883958702สุทาชาเล่รีสอร์ทครับขอบคุณไปยังหลวงชำนาญนะฟังกันอยู่ที่บ่อยางสงขลาพิเศษใส่ไข่เต็มถาดนะฮะครับน้องริมคลองสำโรงและก็คุณฟังฟังอยู่ที่บ้านปลายนากับเพลงของบรมครูไวยพจน์เพชรสุขพันธ์เพลงแรกฟังตามน้องกลับเถิดทูลหัวเพลงที่2